0: สังเกตการณ์ของผู้ปกครองขึ้นนิดนึงสักระยะแรกๆก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ให้เราสบายใจ
0: ใช่ๆก็อยากให้ทุกโรงเรียนค่ะมีการกวดขันเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมจากแต่ก่อนอยากให้มีเครื่องสแกนทั้งตัวอะไรแบบเดินผ่านแล้วมีเสียงขึ้นเลยอะไรเงี้ยเป็นก็เหมือนตรวจที่สนามบินอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
2: But that is exactly what Thai Prime Minister Anutin Jambirakun does not want. Instead, his government has suspended new permits for purchasing and publicly carrying firearms, while the Education Ministry has ramped up mental health monitoring at all schools. They also pledged draft laws aimed at taking these measures further, such as comprehensive tracking of registered firearms and safeguarding young people from harmful online content in schools. As the students gather for the first morning assembly in 3 weeks, the first classes of the day will be held with mental health specialists who will continue to check in with them in the following weeks and months. The first few steps after returning from tragedy. Saksitsa Sombat, CNA, Nonthaburi Province.
3: That's Asia Tonight. Headlines anytime at cna.asia, plus on Facebook and YouTube. Good night.